ตัวบ้านน่ะ RBI ตอกิไซมาอินพาวลักนาออมดิงฮี FM ซาลขัดปอยลีเมกะฮาจะกิปดงกิปวางเฮียอากาศวานิจุรจันปูระปะตะฮีดักวาลกิมองกินเกจียงอินวิวิดบารัตีมุมเบอปันลักซอนออมดิงาตัวเป็นหุ่นเสียดังอมเกเลดักซอมตู้ยิงสังอินคากไอ้ดิดักอุลเลมินินงางกินตักเสียกินเดลเฮปันลักซอนฮินดีปะEnglish pound to tongue in a night day.

0: ขอยเหล่าดิ้งวันนะอัตโตมนะเปลี่ยนดิ้งนะกว่าย้ำอิเล็กทริกินอามัดเละอัสวิชเปลี่ยนว่าออฟปะอินขุดวักอ่ะอามีเปลี่ยนว่าขอยเหล่าดิ้งอ่ะฮีอาจากอ่ะฮีเละมีหิงสปุมาอิเล็กตรอนสตัมปีอมอ่ะฮีอ่ะย้ายอิเล็กตรอนเตอปันเครนฮอนไปซอนเทฮีโอเล่ตุนยาอิเล็กทริซิตี้ตกิสายาตำโลอีเกนเทย้ายติงอ่ะฮีอ่ะไงแค่ตูเตียนบางยามนับพัตวามพิวกะฮงเดสักอหี
1: ตัวทุกเห็นตอมินังอายุนิยังวันกิมาปันอหีดาวูเลมินซ้อมนิลังาฮงกินโตกิตอนินตุนียดีงาละบุยเตลเฮียกาวมาฮีเลนักยังอะอมนวมฮีจีไอเซเบลจีนตอนสิงอปัตินังไงเด
2: นักยังอาอมนวมฮีแล้ววิพากตุ

ตัวนึงอายุมาสวเบียลทุทางชื่อลองอปันหลักซอนะฮีดากยาลิมินซ้อมดีเลยค่ะทางกินโตกีตอนินต่างกำกิงกิลอมเตียหุ่นเสียนังไงดิงว่าทำเทียนหมางและลอมเตียปันและตัวเลงอบ้านอบ้านไงไหนนั่นเองเดียว

0: ขอมินจังซัมติรินจวงจุนสิวิสับลายคมเสมนากันในละกันในตีกังฟินิเชนลาทราเต
1: ลมอมคัพเปลจอร์จันปูดเมนดิสตริกันทกละตักนสินลาคมสรการันทกาไอทัดนำนดงามีปุยไฮอาหงเปียกสุขาหิทัดกาอินลมโมเวจไอลมเบียกเบียกันในตีจอยุกเชลนสินอันโนเลคุซุงหิmin real bol dan hai village authority nin in true yamani lalini nin true yamani ti haidap chuchun khosunga hin organization student organization ti haidap engi min naya e theidan dan in mizuk shilla numom
0: tin sung kan in true dan takhi village authority in kan in true ya chun department dang dang hai khom kanuma walupa kanuma hoya numa hsa numa jut kalapan umboka chong chun kan in true yan department te takan true danลอนดังเม็ดเม็ดาเซนีทันนีเวลเห็นวาลุปหายนรวันลากาโคราลาสุกเลเอมันิรงลากเวลเลอันนอลตลอมง่ายที่เล่านิจุนเอชวายหายนมาอันลากาคุยซุงอิวนิตารุกินจูวาลุปหินถิ่นไล่เอพีเอปูหายทอดานินวาลุปหายนมาอันลักตะกันิเซนีทันเนหิน
1: ลมอมเฟลไฟตะกินมิจุกเชลาอันเล่คุยซุงไอหินกุมขัตยุดกลับไฮดามอันนอนเละ HYA ที่ไฮดามินอีเวนต์สปอร์ตที่ไฮดามอันนอนเละฟังก์ชันที่ไฮดามีออร์แกไนซ์อินทัวเวลละกัน
0: โอ้กันทัวลักไงเฮียมันจังจู้ HYA คอมหินังทัวจุนอัทวัตูเดือดตะกาสปอร์ตเต็งปังจู้ยุดกลับหินมาอันทัวยาจุนตรอมไงนะที่เฮียมันหงนิดิงพาสเซนีทันนีเซนีจาวไฮดามินยุดกลับหินเซตุกไฮสินไฮอันทัวเปกันหักหลังวาเลนลาวไฮอันลาวเปกาทิ้งไงดามันพูดเปกาโรดามันพูดเปกาข้างกันสมไงนะติงปังนี่จุนจุดกลับเป็นมันลากาจุนอินสุกลิมสปอตติงปังโรคิจุจุดกลับเป็นนันลากาส่วนอินวัดเดย์ดามมังจางไอ้ช่วยเดย์ดามันทอปัจจุนจุดกลับเป็นนันหอยหดจางของอมทวัน
1: ลมอมและจุนนาวปังอินสุกลาหิตัมตะกินเวดิงนับอันนี้ไฮพูลบีกินเตฟังก์ชันไฮดามเฟลิซิเตชันโปรแกรมที่ไฮดามหิอินหอยหดเวียละกัน
0: อารันป้าตะกันนะขดลางหูปีนันทองไงนว่าจู่อาศิกุลินันเนียศิกุลีปัญญาอุมาปกติปรายเวตนาปกติมิชันอันนะสัลเวชันอาร์มีไอนันเนียจงไอจุนอันรอยหายหิอินศิกุลินายในปุยินสรการศิกุลโรคิจุกันเนียนว่าอภิมอสกันอภิมอเลนิติจุกังฟิลนรอสัน
1: อันนี้ไงสกูลที่อาไปมัวคับเปล่าสุรการสกูลไฮคอมหงไงสินลาที่จะดิสักในสุกินหลานเจ้าในสินลาอันโน่ละทินซุ่มคอยเห็นตัวเห็นนับปังเงินจุกไล่ไฮเหออิงจัดบัวเวลมุมพากิตา
0: ทินซุ่มคอยเหอเฮาส์นัมเบอร์ตะกัจจุอินจันฮีอังตุนกันอิสลาสกันทิ้งโน่เท็ดการิงะนับปังสตริงฮีจันฮีสกูลไกสตูดิโอนับปังฮีจันฮีบัวเวลจุการิงะอาเวลตะกะลาวทีมกะลาวฟิตจิงโน่เลนPerzol tinga kai daman uma chun high school akai numa perzol kham pms ka kai khoman uma chule hitaka tin songa kai ai kang hisap portun jani borvel tu kan tlingel no diman katin
1: in thakapel na pang school kai kham puting chorchan porting dam annon le mundang ramdanga inchuk dam annol le sintho a sukve reng reng he ingzat borvel am phagin tai shit dan tlang pui phur a number kha exact alone no khamai shit dan tlang pui chuchun sintho ha hi ing in sintho am ania ti hai chungai kham chumi juk shil pek nok lan
0: in sung har san la le ya ramdang tin la heng khopuya soka sintho hi มีสมขัดลายเวลมันจุกันการิงะจูเคละจุนนาวปังอินจูกาสุกดกฮีเอมันจัดบกันตาจูเลจุนขดังสุกละวะสรการหินอันนี้ตะกัจจุอคุชุงไงจุกเทียนในมึงเปเชนลาจุนโนมจุมเข้าไปเลยกันโนมดานาดิ้งจุนกันริลกันริลกันริลตอบเทียโลกันละในเทียโลบกันนะจูเลจุนเพอร์โซลคอมเมนันวักกายจุนลำเวลิงเอมันฮาร์สันนตัมตะกุมเลหินนาปังลุงเซตันอุมาฟูร์เซโนยาเกอินอันเปียนิเลบเลตอบดาราอินันุงลุจังอุมาจุเลจุนลุงเซตันุงแม่สรการปานมิงไงกอลายจิงคอมันสกุลไลชะตอกมึงเป็นคุซุงอินเอ็นกายไทตองนะสกุลดามิมึงเปเซนลาจุลอมจุมเลงอติน
1: อันนี้ไงสกุลที่ไฮจุสรการินหงบอจินหงไงเวนเงสินลาติจุไอจุกนุมปุยเบกเบกเจียวตัวไตจุกชิลคอมจดเขาเปล่าไอชิลดกไฮเฮทิลชาร์กอินคอมมองอินจังเทปยาอันโนเลตัวหินคุซุงหินสรการรายอินท

0: จี
1: ้ตกกลางเตียง
0: มันนู่ฟังตำควาเตียงใช่ไหมแกประสานกันเนี่ยตาสกิเนี่ยก็เหี้ยเอ๊ะตุลาบุตุตุจานาบุตุจงบุบุตินฮัตตุเราแม่เล่ของตะบอด
2: นั่นเอานั่งมินบาง
3: มวยแทนแบบกระปะทุ่ม
2: นาวนั่นเองตาเนี่ย
3: ค่ะ
2: ฟังสารนั่นเอง
3: คัด
2: อามินบาง
3: หนังวัน
2: นั่งสกุลนักไก่ตาเนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็อยากไก
3: ่ทำตามมา
2: ล่าสฟังสารหิตา
3: ค่ะเอ๊ะ
2: บางนาซิล่าเลยสกุลละ
3: เอ็งว่าไม่สั่น
2: ไม่สั่นสั่น
3: สั่นNumber จะส่งนี่เลยค่ะจังค่าตาปันจังยาตันอัตุปีเอตุปาเอหันหุมบิดตุต่างเตลามาก็มีกระสวนโตดิงอ่ะกูอยากเป็นอินอาหยาปันปินอาหันตุงดิงอาห้องปั่นปีนาจุตกป้าเลยแหละฟันบอลป้าอาปั่นอาห้องตุงดีงี้อามันนักเอกสวนอาปาเกดีงะนังบาจึงป้าลุสุเกดีงี้งะอินสวัสดีจึงป้าลุสุอินายมสามเกดีงี้ตกป้านับโอเลนาลุตจึงดีงะปากิปนักต่างตอนเห็น
2: มาเสีย